0: ขึ้นปูปูบันบันก็มันจะนั่งทิ้งนะกูสินาริโก
1: ปูปันบันปากะบาตังตังริมากู
0: ที่อาทิตย์ที่เวลาเขาปูกูโลกาดาวันอาราเกตเสสัติลายูอักเสบสัติลายูก็ถือว่าปูตั้งกิสุโกสัจจิดัตังปรปรามโมเรงกังแปดเดมุกสวง
1: ลายกิเกตมัน
2: เยอะ
1: ปารังกังรอมโมโยปะปะมูปันเทนสุเกงเงบงติวัตสี
0: กระเปโตมูกาลาวานักู
1: barang siya diwis lakon daw pelan pun ngakang wis rampung gawan bagas pati ngone makaryo neng jagat keparengi tilaring madyo podo baling luko boko lono tak belek siku tekering duh